ริเรทิดาเมาไงมากันหนุ่มบ้านมีเมียดนอตัวลำบวงและกุญแจดังอีกันบวงงาคิดตาวรังและกี้ไม่ไงมาดากะดิเรสงะยันดวงอีกันมังลานมาดากะดิเร

วาบลากุนาริงาเนลุนางเวกาอันดาสายาวดูมาปัญญาวปิปาวกุตุวันบามมดาบักิริยันนักยันยิกิตาผู้ร่างลักยิ่งทิ้งยันกิลิมาวิมาตาอินดานกิบัตาร์กันแมงานางานางานาดวายุตาลาปันมาเลียอันเดกสมาธิกามิวไรนอนาเลียติลาบุญังสิกาดลามะคุณาคุดาตรันเซียงซาสดันสิงยันเมคุกามัยบาระไดนายคุเบกาไดบาบนายตาวะสบาลวันบาลิลวังกะรุมวังกวางอจิลานิจักกะลัมบังตุวะบุงากามิวไรนอกามัยนายคุบาจวาลตานาฮกะตาฮกุมาดังเรียนงาลิลวังkari tangguh perutuan segajual ngau jaragan raga